0: อารมณ์แนวแนวคนรู้จักผมอ่ะเขาถือเครื่องเนี้ยไปปลอมเป็นไลน์ผมเส้นเงินมันไม่เคยมาถึงผมเลยนะนี่นะยกเว้นเขาอ้าง
1: โบยไปที่นวพรคนเดียว
0: ใช่แล้วเขาคงมั่นใจว่าเออเขาคงจ่ายเงินสดอ่ะคงไม่มีเส้นเงินอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานามาถึงเขาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ปฏิเสธใหญ
1: ่บิ๊กเต่าบอกว่าที่มาจับนายกเฮงที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าหนีการทวงหนี้เนื่องจากว่ารับมาเยอะแล้วก
0: ็หนีจากศรีสะเกษมานะ
1: มันไม่ได้กันมันก็ไม่ได้กันจำนวนมากแล้วก็ไปฟ้องร้องด้วยบางคนก็ไปแจ้งความคือคงทวงจนรู้ว่าไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความไอ้ที่ถูกมาออกหมายจับนี่เพราะว่ามีคนไปแจ้งความไม่ใช่ว่าเป็นการขยายผลการสอบทุจริตอะไรนะมันมีเจ้าทุกข์อยู่คนที่เขาจ่ายตังค์แล้วเขาไม่ได้แล้วก็รวมทั้งเข้าใจว่าคนที่ได้เนี่ยแล้วปรากฏว่าถูกให้ออกจากราชการล่าสุดนะก็คงจะไปขอเงินคืนรวมๆไปด้วยบิ๊กเต่าบอกว่าหนีหลบออกมาจากพื้นที่เพราะว่าต้องมากบดานอยู่ที่บางโพเนี่ยคอนโดแถวบางโพจับกลุ่มได้นะนะบิ๊กเต่าบอกว่าเคสของนายกเฮงเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยเคยลงส.ส.ด้วยนะพรรคการเมือง
0: พรรคเพื่อไทย
1: พรรคเพื่อไทยนะศรีสะเกษ
0: ปี66
1: แล้วตอนหลังก็เห็นว่าให้ส่งหลานแทนนะปีล่าสุดส่งหลานแทนนามสกุลเดียวกันเนี่ยครับก็บิ๊กเต่าเนี่ยบอกจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยแกเรียกรับไม่มากกว่า100คนนะแล้วก็สำเร็จเนี่ยนะมีผู้สอบติด57คนนะอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบได้และได้รับการจุในปี2569อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อสอบขณะที่ผู้ที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้ชื่อสอบที่จ่ายเงินแล้วแล้วก็ไม่มีชื่อว่าสอบได้มีประมาณ40กว่าคนโดยแต่ละรายจ่ายเงินประมาณ150,000บาท
0: 650,000
1: ส่วนใหญ่ได้ไปแจ้งความในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในข้อหาช่อโกงทั้งนี้ผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์กับในคดีของบก.ปวป.ในคดีนี้ขนาดนี้1รายร้องตรงมาที่บก.ปวป.เลยแต่ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรที่ศรีสะเกษก็อีกจำนวนหนึ่ง
0: ครับ
1: นะ
0: คือบิ๊กเต่าเนี่ยก็พูดด้วยนะว่าเอ๊พอนักข่าวถามมาว่าไอ้สายเนี่ยสายนายกเฮงเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงอะไรกับสายใต้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ถ้าจำชื่อได้พิชิตทั้งพรมที่หนีไปฮะบิ๊กเต่าก็ยอมรับว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่แต่ขอไม่เปิดเผยว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงเพราะเอาแค่นี้ฮะแค่สายนายกเฮงเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขร้อยกว่าคนก็รับมาคนละ650,000โดยประมาณเนี่ยก็60กว่าล้านแล้วนะนี่60กว่าล้านแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเท่าที่ดูพฤติการเนี่ยร้อยคนได้สักประมาณครึ่งหนึ่งผมตีกลมๆนะได้50กว่าไม่ได้40กว่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับอารมณ์ว่าเหมือนเขาส่งขึ้นไปอะแล้วด้านหัวด้านบนที่บอกผู้ยงผู้ใหญ่เนี่ยเขาคงมีโควต้าเจียดมาให้เท่านี้มันคงส่งกันมาหลายสายมากแล้วคงงั้นแบ่งๆกันไปแล้วกันสายนี้เอาไปได้เท่านี้เอาไปครึ่งนึง
1: ครับ
0: แต่เงินไม่คืนเลย
1: แกไม่ใช่สายแข็งด้วยใช่ไหมอยู่ในกลุ่มประเภทไม่ใช่สายแข็งถ้าสายแข็งสายแข็งอาจจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่านี
0: ้ก็ลงสอสอแล้วก็สอบตกอ่ะ
1: แล้วดูสังกัดพรรคเพิกแล้วก็นี่แหละ
0: ใช่
1: อาจจะไม่ใช่สายที่ทางฝ่ายที่ว่าจัดเรื่องการทุจริตอยู่เขาจะเกรงใจนะ
0: เอาบิ๊กเต่าเขาโดนถามเนี่ยนะว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะมันสีแดงสีน้ำเง
1: ินเพราะมันถล่มอีกฝั่งนึงนี่บิ๊กเต่าก็ต้องว่ากันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าตามพยานหลักฐานใช่ไหมมีคนมาแจ้งความก็ต้องจับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับคุณเอกพรครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: มาแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
0: ครับ
1: เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นก็จะมีเรื่องใหญ่ก็คือคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เขาสอบได้จริงๆนะไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยกระบวนการตกลงว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เพราะว่ามันก็มีข่าวว่าพวกอบต.พวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าจะต้องไล่คนที่เขาบรรจุไปออกเนี่ยเขากลัวจะถูกฟ้องอะไรเงี้ยนะมีความกังวลกันอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดในฐานะรักษาการแทนที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เกือบ76จังหวัดเดินหน้าเพิกถอนการบรรจุผู้มีคะแนนไม่ถึงในคดีทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่พบปัญหาหรือว่ามีผู้ถูกเพิกถอนฟ้องกลับก็บอกว่าของสถ.เนี่ยก็จะจัดการในส่วนของการให้ผู้ที่ทุจริตผู้ที่ไม่ได้มีคะแนนสอบที่ถูกต้องออกจากราชการแล้วก็บรรจุผู้ที่เขาสอบเข้ามาได้จริงส่วนคดีอาญาอะไรต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ปปช.กับตำรวจจะไปดำเนินการก็ยืนยันว่า31จบ
0: ใช่แล้วรัฐมนตรีเขายืนยันนะว่ายังไงเคลียร์จบแน่ไอ้ 5,900 กว่าตำแหน่งเนี่ยยังไงเอาออกได้หมดแน่นะครับเราพร้อมสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นทุกที่ใครอยากได้ความช่วยเหลือที่ปรึกษากฎหมายอะไรอย่างเงี้ยพร้อม